0: ีเด็กจนชีวิตเศร้าเมื่อเลยแม่ตัวนี้บาดีตาเมื่อบัดลองชีมวยเสียเงินเป็นสัญจรสร้างเงินแล้วร่างเดียวตุ้ยเทนเดิมดาวตุ้ยห้อง
1: ก็ดีดมาจากไหน
0: จังต่อดูมาตีกัน
1: คงไม่ตีตื่นตื่นก็ตีมาไหนไอ้เกิดจังก็จะตีมาตีตีของเครื่องปีนดึงเลย